ันเช้าสี่โมงในนี่ห้าโมงฮอดเจ็ดโมงและเช้าเอ็ดโมงฮอดเช้าสี่โมงจะเป็นรายการภาษาอังกฤษเจ็ดโมงฮอดเช้าเอ็ดโมงเป็นรายการภาษาลาวต่อไปเชิญท่านเข้าสู่รายการภาคภาษาลาวได้เลย

0: รายการเปิดประตูสู่เมืองจีนรายการนี้ท่านจะได้พูดจักกับวัฒนธรรมที่มีหลากหลายสีสันพร้อมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของจีนอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งออกอากาศทุกวันอังคารแต่เวลา 8:00 น. หา 8:50 น.ออกอากาศซ้ำในทุกวันพุธเวลา 6:00 น. หา 6:50 น.ที่ทาง CRI FM 93 MHz
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเปิดประตูสู่เมืองจีนจากวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนในฐานะเป็นเศรษฐกิจรูปแบบใหม่เศรษฐกิจไว้นมความเติบโตยังเคลื่อนอยู่จีนและกลายเป็นพลังแห่งสำคัญในการขับเคลื่อนการบริโภคให้ได้รับการยกระดับสูงขึ้นก็คือการพัฒนาของตัวเมืองหลายคนคงอยากรู้ว่าเศรษฐกิจไว้นมแม่นหยังมีนักวิชาการสี่ให้เห็นว่าเศรษฐกิจไว้นมหมายถึงการถือเอาเสานมเป็นแกนสำคัญของการปฏิสั่งและการประกอบธุรกิจก็คือเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นใจกลางสำคัญพร้อมทั้งถือเอาการตอบสนองความต้องการด้านการพัฒนาและความต้องการที่มีต่อชีวิตการเป็นอยู่อันดีงามของเสานมเป็นเป้าหมายต้นต่อรวมทั้งแต่ประจำกัดอยู่เพียงกิจกรรมด้านเศรษฐกิจประเภทต่างๆเช่นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมด้านวัฒนธรรมกลุ่มคนต่างๆที่แปลงตามความหมักหักการคบค่าสมาคมการบำรุงสุขภาพการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยความผู้และความบันเทิงด้านดิจิตอลดังนั้นเศรษฐกิจรูปแบบใหม่นี้มันไม่อยู่บนใดกันแท
0: ้จีนเป็นประเทศที่มีพลเมืองหลายที่สุดในโลกประกอบด้วย56ชนเผ่ามีประวัติศาสตร์อันยาวนานมีอารยธรรมและวัฒนธรรมที่เก่าแก่และหลากหลายที่สุดมีการพัฒนาอย่างว่องไวในทุกด้านทั้งหมดนี้ท่านจะได้รู้จากรายการเปิดประตูสู่เมืองจีน
1: ท่านผู้ฟังเมื่อท่านเข้าถึงเขตการค้าเจียฟังไปที่เมืองหยูจงกำแพงนครจุงกิงของจีนท่านได้สัมผัสกับกินกาแฟที่หอมกุ้มไปทั่วตึกอาคารสูงในฐานะเป็นพื้นที่การบริโภคสำคัญต้นต่อของนครจุงกิงและทางภาคตะวันตกของจีนอยู่ที่แห่งนี้มีห้างกาแฟประมาณ200ห้างในถูก1กิโลตารางเมตรห้องฟื้นผมทักษะเกี่ยวกับกาแฟอยู่เขตการค้าดังกล่าวถือเป็นสถานที่ยอดนิยมที่สาวหนุ่มทั้งหลายมักไปเฮียนฮู้แบบหลักเซิงและเซ็คอินหรือเป็นการถ่ายรูปยืนยันสถานที่ผู้ที่เข้าความการเฟอร์ผมบ่เพียงแต่สามารถเฮียนฮู้ทักษะด้านการผลิตกาเฟต่างๆเป็นต้นแมนการเฮดลาเต้การสกัดกาเฟและการคั่วกาเฟยังเป็นระบบเท่านั้นยังจะหับไปยั่งยืนภูมิหมักหักกาเฟอีกด้วยนักศึกษาคนหนึ่งที่เดินทางมาสัมผัสประสบการณ์ไหฮูบะเมื่อข้าพเจ้าเอาวิดีโอการบดกาเฟด้วยตนเองลงสื่อสังคมออนไลน์ก็ได้รับการกดถึกใจหรือกดไลค์จากเพื่อนมิตรหลายคนในทันทีจากการดื่มกาเฟจักจอกจักใดฮอดการเพลิดเพลินกับระยะเวลาใดหนึ่งห้างกาเฟอยู่ตัวเมืองได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของการขายเครื่องดื่มมาได้นานแล้วและได้กลายเป็นพื้นที่สำหรับการผักพรย้อนอารมณ์และขยายวงคบค้าสมาคมของสาวหนุ่มอิงตามบทรายงานค้นคว้าเกี่ยวกับท่าเอียงการพัฒนาของคะแนนการที่เปิดเผยโดยบริษัทที่ปรึกษาแห่งหนึ่งของอังกฤษแสดงให้เห็นว่าในกลุ่มผู้บริโภคกาเฟต้นต่อในตัวเมืองต่างๆที่อยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนภูมิอายุระหว่าง26หา35ปีกว่าเอา 67.4 ส่วนห้อยนอกนี้มีประมาณ50ส่วนห้อยได้ดื่มกาเฟ3หา5จอกต่ออาทิตย์หนึ่งเมืองหยูจงมีความหนาแน่นด้านห้างกาเฟหลายอันดับที่1ในบรรดาเมืองของนครจุงกิงยอดมูลค่าอุตสาหกรรมเครื่องดื่มกาเฟและน้ำชาในทั่วเมืองมีหลายกว่า3ตื้อหยวน

บ่เพียงแต่เท่านั้นห้านกาแฟรูปแบบต่างๆที่ผสมผสานกับจุดพิเศษหรือเอกลักษณ์ของนครจุงกิงซึ่งเป็นนครที่ตั้งอยู่เขตผู้ดอยเป็นต้นแม้ห้านกาแฟในถ้ำและห้านกาแฟดาดฟ้าก็ได้กลายเป็นสถานที่ยอดนิยมแห่งใหม่ด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมอยู่นครจุงกิงเช่นเดียวกันซึ่งสุญญูการพัฒนาที่กลมเกี่ยวกันของแขนงการต่างๆเป็นต้นแม้การวางแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นวัตกรรมด้วยวัฒนธรรมห้านกินเดิมอาหารเบาการจองเฮือนพักแบบโฮมสเตย์และการเช็คอินแบบไลฟ์สดเหตุให้เกิดเป็นระบบจองโซการบริโภคแบบกาเฟ่บัวนอกจากความเพลิดเพลินถึงป่ายลินแล้วสาวนุ่มจีนยังยินดีตอบสนองตามการนัดหมายที่หงละครอีกด้วยวางโมโมมานี่ละครว่าวอมตะเรื่องเฮือนของตุ๊กตาที่นำมาประปรุงใหม่โดยหงละครว่าวนครจุงกิงได้นำมาแสดงอยู่หงละครน้อยแห่งหนึ่งซึ่งผู้สมส่วนหลายแมนสาวนุ่มผู้สมนุ่มคนหนึ่งให้คู่บะเมื่อเทียบใจหงละครใหญ่แล้วข้าพเจ้ามักหงละครน้อยหลายกว่าเนื่องจากมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักแสดงและผู้สมหลายกว่าในซุ้มปีโมโมมานี่การแสดงต่างๆอยู่หงละครขนาดน้อยเป็นต้นแมนการแสดงละครเว้าละครดนตรีและการเว้าจ่าส่วนหัวหรือทอล์กโชและการแสดงที่ให้ผู้สมเข้าไปมีส่วนร่วมในเรื่องราวหรือการแสดงแบบอิมเมอร์ซีฟได้รับความนิยมสมสอบจากกลุ่มสาวหนุ่มด้วยคุณค่าทั้งอารมณ์ที่มีเอกลักษณ์พิเศษและการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักแสดงและผู้สมในระดับสูงอิงตามบทรายงานที่สมาคมศิลปะการแสดงและองค์การจัดตั้งที่เกี่ยวของความการเผยแพร่แสดงให้เห็นว่ากลุ่มคนที่เกิดหลังปี2000กวมเอาลายกว่า23ส่วนห้อยของผู้สมที่ซื้อปี้เข้าสมการแสดงแบบ Immersive ละครดนตรีและ Talk Show สาวหนุ่มที่มีอายุระวางสาวหาหาสาวเก้าปีได้กลายเป็นผู้สมรักของละครเรื่องตลกและเรื่องระทึกขวัญท่านเจิงจิงหัวหน้าสถาบันค้นคว้าตัวเมืองและเศรษฐกิจภาคพื้นที่ขึ้นกับสถาบันวิทยาศาสตร์สังคมจุงกิงไฮฮูบาการบริโภคของไวนุมมีลักษณะเน้นไปในด้านส่วนบุคคลเน้นประสบการณ์และเน้นการคบค้าสมาคมหลายขึ้นซึ่งเขาเจ้ายินดีจะจ่ายเงินเพื่อประสบการณ์อารมณ์และกลุ่มที่แปลงตามความหมักหักหลายกว่าวิธีการดำรงชีวิตแบบใหม่ได้สร้างโอกาสการบริโภคใหม่และกลายเป็นแห่งขับเคลื่อนเพิ่มเติมอันสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตของการบริโภคของวัยหนุ่ม

านผู้ฟังที่หักแพงที่ท่านกำลังหักฟังอยู่นี่แม้รายการเปิดประตูสู่เมืองจีนจากวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนเมื่อกี้นี้ผู้ดำเนินรายการได้นำเสนอเกี่ยวกับเศรษฐกิจไว้หนุ่มที่เป็นวิธีการดำรงชีวิตแบบไมยูจีนได้สูงยุคการบริโภคไม่ต่อไปนี้จะเสนอเกี่ยวกับเศรษฐกิจไว้หนุ่มจะนำมาเสริมการเหตุเวียกงานรูปแบบใหม่คือแนวใดปัจจุบันธุรกิจรูปแบบใหม่ที่นำพาโดยไว้หนุ่มได้เติบโตอย่างว่องไวและมีเป็นจำนวนหลายกลุ่มไว้หนุ่มไม่ได้จำกัดอยู่แต่การประกอบอาชีพแบบดั้งเดิมอีกต่อไปหากได้หันแนวคิดที่สร้างสรรค์ของเขาเจ้าให้กลายเป็นวิธีเหตุเวียกและรูปแบบอาชีพอันใหม่เอี่ยมส่วนไทยทำละครสั้นที่เมืองเหลียงเจียงนครจุงกิงได้ต้อนรับคณะไทยทำประมาณ 1,000 คณะเข้ามาไทยทำในแต่ละปีซาเลียแล้วมีหลายกว่า10คณะเข้ามาไทยทำพร้อมกันในแต่ละมื้อและสามารถผลิตละครสั้นหลายกว่า700เรื่องในแต่ละปีท่านเหรินชั่วอายุ28ปีเป็นผู้อำนวยการโครงการละครสั้นของบริษัทผลิตละครสั้นทางอินเทอร์เน็ตหรือ MCN แห่งหนึ่งซึ่งในสายตาของเราละครสั้นของจีนพร้อมส่งออกไปต่างประเทศยังหลวงหลายในนั้นตลาดยูอาซีตะวันออกเฉียงใต้ยุโรปและอเมริกาได้เติบโตอย่างว่องไวสำหรับสาวหนุ่มแล้วละครสั้นในฐานะเป็นคงเขตพัฒนาเจริญใหม่ที่มีท่าแห่งปมซ่อนบ่เพียงแต่ได้สนองเพื่อนทีหรือโอกาสการปฏิคิดแดงและการประกอบอาชีพเท่านั้นยิ่งเป็นเวทีใหม่ที่สามารถปันลุกค้นคาในตนเองและการแสดงความคู่ความสามารถด้านการปฏิคิดแดงของเขาเจ้าอย่างว่องไวอีกด้วยอิงตามบทรายงานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของผู้ประกอบการด้านละครสั้นปี2025แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการด้านนี้ปรากฏมีท่าเอียงหันเป็นไว้หนุ่มอย่างจะแจ้งสังเกตได้จากผู้ให้สัมภาษณ์หลายกว่า70ส่วนห้อยมีอายุบ่เกิน30ปีอุตสาหกรรมการผลิตละครสั้นบ่เพียงแต่สามารถสร้างเวียกเหตุงานทำอันใหม่เท่านั้นยังสามารถสุขยู่การบริโภคด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวยังมีประสิทธิผลอีกด้วยยกเอาเมืองใหม่เหลียงเจียงเป็นตัวอย่างว่าวสะพอถนนเกาแก่สวยถูได้ต้อนรับคณะไทยทำหลายกว่า200คณะภายในเวลาครึ่งปีสามารถสุขยู่การบริโภคด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวโดยโกงได้หลายกว่า16ล้านหยวนย้ำคำคืน

อยู่แคมป์สองฝั่งของแม่น้ำสองสายที่นครจุงกิงเรือบินบ่มีคนขับหลายพันลำได้บินขึ้นพร้อมกันบางข้างก็ประกอบกันหรือแปลงเป็นรูปภาพต่างๆบางข้างบินสลับกันเป็นรูปซะต่างๆท่ามกลางแสงสีเสียงที่คึกคืนมวลซืนอยู่เบื้องหลังของการควบคุมการแสดงปินดรอนในยามค่ำคืนแม้นต้องยกให้เห็นเทิงผลงานของผู้วางแผนการบินของกลุ่มดรอนเท่าลู่จื่อฉางผู้วางแผนการบินของกลุ่มดรอนที่เกิดหลังปี1995มีประสบการณ์เหตุเวียกในแขนงการทั้ง9เป็นเวลาเกือบ5ปีแล้วจากการสำรวจสถานที่และการประเมินผลการทรงหับสัญญาณของดรอนอย่างละเอียดรอบคอบฮอดการสร้างแบบจำลองดิจิตอล3มิติรวมถึงการหันหัวเขตปฏิสร้างไปสู่แผนการบินของดรอนแล้วได้เข้าความถูกขบวนการของการแสดงด้วยดรอนอย่างหลักเซิงเริ่มจากมโนภาพจนฮอดการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงเท่าลู่จื่อฉางให้ฮู้ว่าการพัฒนาอย่างว่องไวของแขนงการนี้ต้องการใส่สาวหนุ่มที่มีความกระตือรือร้นเข้าความนับมือนับหลายกว่าเก่าเพื่อร่วมกันค้นหาความเป็นไปได้ให้หลายกว่าเก่าและเหตุให้ภารกิจนี้ได้รับการพัฒนาดีขึ้นกว่าเก่าเดือนกรกฎาคมปี2025กระทรวงทรัพยากรมนุษย์และประกันสังคมจีนได้ให้การหับพ้องผู้วางแผนการเปลี่ยนของกลุ่มตุลอนเป็นอาชีพใหม่นับแต่สั่งตั้งระเบียบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอาชีพใหม่ในปี2019มาฮอดเดือนกรกฎาคมปี2025กระทรวงดังกล่าวได้ประกาศอาชีพใหม่7ครั้งรวมทั้งหมด110อาชีพตัวเลขข้อมูลจากแผนกทรัพยากรมนุษย์และประกันสังคมนครจุงกิงแสดงให้เห็นว่านับแต่ปี2019เป็นต้นมาในประชาชนนครจุงกิงที่มีอายุระหว่าง16หา35ปีมี 59,000 เถือคนได้เข้าความการประเมินทักษะอาชีพใหม่ของผู้มีความผู้ความสามารถด้านทักษะเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในนั้น 46,000 เถือคนได้หับไปย่างยืนที่เกี่ยวของท่านมั่วเหวียนมิงนักค้นคว้าจากสถาบันค้นคว้าการสร้างวงเศรษฐกิจระวางนครเฉิงตูและนครจุงกิงที่ขึ้นกับมหาวิทยาลัยอุตสาหกรรมและการค้าจุงกิงเห็นว่าหัวเขตปฏิสร้างและความสามารถด้านการปฏิสร้างของสาวหนุ่มพร้อมกลายเป็นตัวเล็งและแห่งขับเคลื่อนของการปฏิสร้างและการประกอบธุรกิจซึ่งสิ่งนี้เธอเป็นข้อกุญแจสำคัญต่อความมีชีวิตชีวาอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจไว้หนุ่ม

านผู้ฟังที่หักแพงที่ท่านกำลังหักฟังอยู่นี่แม่รายการเปิดประตูสู่เมืองจีนจากวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนท่านผู้ฟังตัวเมืองสนองเวทีให้แก่สาวหนุ่มขณะที่สาวหนุ่มเพิ่มพลังที่มีสิวิสิวาให้แก่ตัวเมืองในซุ้มบิมโมโมมานี่ท้องถิ่นต่างๆของจีนได้หับพูดถึงท่าแห่งปมซ่อนอันมหาศาลของเศรษฐกิจไว้หนุ่มนับเมื่อหลายขึ้นกว่าเก่าพร้อมทั้งได้วางแผนโดยเป็นอ้อมการบ่มเพาะเศรษฐกิจไว้หนุ่มอย่างตั้งหน้าเดือนกุมภาปี2026การพัฒนาเศรษฐกิจไว้หนุ่มถือบรรจุเข้าในบทรายงานการเมืองขององค์การปกครองแขวงเสฉวนในเดือนเดียวกันนั้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่15ของกำแพงนครเซียงไฮ้จีนได้ระบุอย่างจะแจ้งว่าต้องสุขยุการสร้างพื้นที่ที่สุ่มใส่ความต้องการของสาวหนุ่มที่ให้การบริการตลอด24ชั่วโมงก็คือสร้างเขตถนนนิคมและเขตสุมสนแบบสุ่มใส่การพัฒนาของสาวหนุ่มเพื่อนำเอาผลงานดังกล่าวเป็นปัจจัยสำคัญในการเร่งสร้างตัวเมืองแบบสุ่มใส่การพัฒนาของสาวหนุ่มขณะที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่15ของนครจุงกิงก็ได้ระบุว่าต้องปล่อยความมีสิวิสิวาด้านการบริโภคของกลุ่มสาวหนุ่มอย่างต่อเนื่องออกแห้งพัฒนารูปแบบใหม่ด้านเศรษฐกิจไว้หนุ่มพร้อมทั้งปงเพาะการบริโภครูปแบบใหม่ต่างๆเป็นต้นแมนการบริโภคด้านการแข่งขัน e-sport ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมด้านวัฒนธรรมและการบริโภคด้านอารมณ์ให้ได้รับการเติบใหญ่ขยายตัวภายใต้การน้ำพาของนโยบายเวทีใหม่ที่สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจของสาวหนุ่มจำนวนหนึ่งได้หับการเล็งและจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงนิคมอุตสาหกรรมบริษัทคนเดียวหรือ OPC ปัญญาประดิษฐ์เขตใหม่เหลียงเจียงนครจุงกิงก็เป็นหนึ่งในเวทีการประกอบธุรกิจที่ไว้หน้าสู่สาวหนุ่มผ่านการจัดสรรทรัพยากรด้านอุตสาหกรรมให้การสนับสนุนด้านนโยบายและสร้างสภาพแวดล้อมในการประสานงานนิคมดังกล่าวได้ช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจ OPC ผ่านพาสิ่งท้าทายต่างๆเป็นต้นแมนการขาดคู่ความงานความสามารถในการเข้าถึงทรัพยากรและความสามารถในการป้องกันความเสี่ยงที่อ่อนแอเหตุให้เขาเจ้าสามารถบรรลุการประกอบธุรกิจโดยบ่มีความกังวลใดๆท่านฐานฝ่าช้างผู้รับผิดชอบแผนกส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมของบริษัทพัฒนาอุตสาหกรรมเขตไม่หลี่ยงเจียงนครจุงกิงจำกัดซึ่งเป็นบริษัททีหับผิดชอบการสร้างนิคมอุตสาหกรรม LPC ของท้องถิ่นดังกล่าวให้คู่บาเคียงคู่กับการพัฒนาและการนำใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อย่างทั่วถึงเหตุให้โคจำกัดด้านเทคโนโลยีลดลง

และจะเห็นให้รูปแบบ OPC หันจากมนุษยภาพไปสู่ความเป็นจริงการประกอบธุรกิจยูนิคอร์นแบบดั้งเดิมต้องมีปัจจัยทางด้านพื้นที่หน่วยงานและต้นทุนถือเป็นอุปสรรคที่ข้ามผ่านบ่ได้สำหรับผู้มีเทคโนโลยีและความคิดปฏิสังจำนวนหลายคนอย่างแต่ก็ตามรูปแบบ OPC ที่อาศัยตัวสวยอัศริยะสามารถบรรลุการประกอบธุรกิจด้วยตนเองเพียงผู้เดียวให้สำเร็จผลซึ่งได้ลดเงื่อนไขการประกอบธุรกิจให้อยู่ในขั้นต่ำสุดและกลายเป็นสภาพแวดล้อมแห่งการบำรุงสร้างเศรษฐกิจไว้หนุ่ม

0: ขณะนี้เวลา 8 โมงท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: สีแสงแห่งหยกสีหมายถึงสีแดงเข้มก้าแกนปัตตภีคือท่านสีจิ้นผิงผู้บังเห็นใสแจ้งแสงหมายถึงแสงเยื้องทางคือแสงไฟใส่ซองมองลูก

0: น่าสนใจมานำเสนอสู่ท่านฟังพร้อมทั้งจัดเอาเพลงมอนๆมาฝากมาต้อนมิดรายการและอยากทำอิดของรายการจะให้ท่านหับฟังทัศนะของท่านสีจิ้นเพียงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการศูนย์กลางพระกรมมณีจีนประธานประเทศจีนเกี่ยวกับเวียกงานตำรวจประชาชนสู่ท่านฟังท่านผู้ฟังเมื่อมอมอมานี่ท่านสีจิ้นเพียงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการศูนย์กลางพระกรมมณีจีนประธานประเทศจีนได้ตอบจดหมายของสมาชิกกองตำรวจจางโจว110โดยท่านได้กล่าวยกย่องสมเสยเขาเจ้าที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความภาคเพียรและมานะอดทนในด้านต่างๆเช่นการทุ่มเทเฮ็ดเวียกตำรวจอยู่หักฐานขับไสประชาชนปกป้องความสงบทางสังคมเป็นต้นเนื้อในจดหมายบางตอนได้เขียนว่าจางโจว110เป็นสัญลักษณ์ของระบบกำลังป้องกันความสงบจีนซึ่งได้สร้างความประทับใจอันเลิศเซิงให้แก่ข้าพเจ้าอยู่เบื้องหลังของจดหมายฉบับดังกล่าวแม่นเรื่องราวเกี่ยวกับท่านสีจิ้นเพียงกับจางโจว110จางโจว110สื่อปัจจุบันแม่นกองตำรวจ110ของแผนกป้องกันความสงบนครจางโจวแขวงฝูเจียนจีนในเบื้องต้นตัวเลข110แม่นเบอร์โทรใส่สำหรับแจ้งตำรวจอย่างเดียวเท่านั้นซุ้มปี1980ภาคส่วนป้องกันความสงบของตัวเมืองใหญ่และระดับปานกลางทั่วประเทศจีนได้พากันค้นคว้าการสั่งตั้งศูนย์บริการแจ้งตำรวจ110เดือนธันวาปี1990นครจางโจวแขวงฝูเจียนได้เติมคำว่าบริการบนพื้นฐานศูนย์แจ้งตำรวจ110เพื่อกำหนดอย่างจะแจ้งว่าหากประชาชนพบความยุ่งยากต้องการความช่วยเหลือจากตำรวจแม้นสามารถโทรเบอร์110ได้โดยตรงซึ่งมาตรการนี้ได้เป็นการเปิดประวัติศาสตร์ข้างทำอิดแห่งการถือสำคัญเวียกงานป้องกันความสงบและการหับไส้ประชาชนไปพร้อมกันตั้งแต่นั้นมานับแต่การปราบปรามอาชญากรรมการป้องกันความสงบทางสังคมตลอดฮอดการนำทรงผู้เฒ่าที่หลงทางกับเมื้อเฮือนไกเกียขอคัดแย่งระวางประชาชนบอนใดที่ประชาชนมีความอันตรายบอนนั่นต้องมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจางโจว110วันที่18กันยา1996ท่านสีจิ้นเพียงห้องเลขาพรรคแขวงฝูเจียนในเวลานั้นเมื่อได้หับหูเรื่องแล้วที่น่าประทับใจเกี่ยวกับจางโจว110หับใส่ประชาชนแล้วเพิ่นได้เขียนความรู้สึกประทับใจไว้คือเทพเจ้าผู้ปกป้องประชาชนหลังจากนั้น1เดือนเพิ่นได้เดินทางไปถึงป้อมตำรวจและค่ายตำรวจของนครจางโจวเพื่อสำรวจซอกหูสภาพการปฏิบัติหน้าที่บริการแจ้งตำรวจ110และการก่อสร้างถนนแถวตำรวจเพิ่นสิให้เห็นว่า
1: เวียกงานของศูนย์บริการแจ้งตำรวจ110แม่นติดพันกับพื้นฐานของเวียกงานมหาชนเป็นช่องทางสำคัญสำหรับคณะพรรคและองค์การปกครองในการติดต่อพัวพันกับประชาชนเคียงคู่กันนั้นยังได้หัดแน่นสายพัวพันแบบกายอินทรีย์ระหว่างองค์การป้องกันความสงบกับประชาชนอย่างใกล้ชิด
0: ภายใต้การรีเริ่มสุกยู่ของท่านสีจิ้นเพียงระบบกำลังป้องกันความสงบทั่วแขวงฝูเจียนได้ดำเนินการเคลื่อนไหวเฮียนเอาแบบอย่างของจางโจว110พร้อมทั้งได้สุกยู่ให้เผยแพร่บทเฮียนดังกล่าวไปถึงทั่วประเทศจีนตลอดระยะ30กว่าปีมานี้จางโจว110ได้จัดการการแจ้งตำรวจเพื่อขอความช่วยเหลือประเภทต่างๆไกเกียขอคัดแย่งระวางประชาชนหลายกว่า 700,000 รายการในนั้น90ส่วนห้อยแม้นสามารถแก้ไขได้กับทีเลยจนประชาชนท่องถิ่นได้พากันเล่าขานกันว่าพี่น้องอยู่ไกลบทเพื่อนบ้านอยู่ใกล้เพื่อนบ้านอยู่ใกล้บทจางโจว110ตลอดระยะ30กว่าปีมานี้110ได้กลายเป็นเบอร์โทรที่ประชาชนจีนนับเป็นตื้อกว่าคนลึ่งเคยจนติดปากอยู่ในใจของประชาชนแล้วมันเป็นเครื่องหมายของตำรวจประชาชนเป็นรหัสแห่งความปลอดภัยท่านผู้ฟังอยู่ประเทศจีนตำรวจประชาชนปกป้องความสงบสุขของประชาชนซึ่งพัวพันถึงความสงบถาวรของประเทศชาติตลอดระยะผ่านมาท่านสีจิ้นเพียงได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างสูงต่อเวียกงานป้องกันความสงบ ตอนลุงเคลื่อนไหวเยี่ยมยามท้องถิ่นเพิ่นได้ไปถึงค่าย

0: ำรวจหลายเทือเพื่อแสดงความเอาใจใส่และความห่วงใยถึงการเฮ็ดเวียกและชีวิตการเป็นอยู่ของตำรวจประชาชนเพิ่นเน้นนักว่าก
1: าหมายตำรวจสี่คำแม่นซุบรอด้วยเลือดที่ฟดเดือดตำรวจประชาชนเป็นผู้ปกป้องประชาชน
0: เดือนกันยาปี2024ในเวลาเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกโยแขวงก้านสู่ท่านสีจิ้นเพียงได้ไปเยี่ยมยามสถานีตำรวจเหลียวจ้าปู่แผนกป้องกันความสงบนครหลานโจวสาขาอันหนิงเพื่อเก็บกำซอกหูพฤติกรรมตัวจริงและผลงานการปฏิบัตินโยบายเกี่ยวกับการจัดสรรกำลังตำรวจลงปฏิบัติหน้าที่โยขันหักฐานเพิ่นได้โอ้ล้มสนทนาอย่างสนิทสนมกับพนักงานเขตสุ้มสนและเจ้าหน้าที่ตำรวจขันหักฐานเพื่อสอบถามเกี่ยวกับเขาเจ้าเฮียนจบจากมหาวิทยาลัยแห่งใดสภาพเงินเดือนเป็นแนวใดล้มเหลืองหน้าเวียกวีซ่าเฉพาะและสภาพการฝึกอบรมวีซ่าสีบของเขาเจ้าพร้อมทั้งได้ให้คำสี่น้ำว่า
1: ต้องมีความห่วงใยถึงประชาชนเป็นสำคัญหับหู้เข้าใจอย่างแท้จริงถึงเกียรติสง่าและหน้าที่ของเวียกงานนี้
0: ตำรวจประชาชนมาจากประชาชนทุกสิ่งอย่างอิงใส่ประชาชนเฮ็ดทุกสิ่งอย่างก็เพื่อประชาชนหลายปีผ่านมานี่ในเวลาทันสีจิ้นเพียงวางแผนการสำคัญเกี่ยวกับเวียกงานป้องกันความสงบคำว่าประชาชนเป็นคำศัพท์สำคัญที่ได้สอดห้อยเข้าในหันอย่างเสมอต้นเสมอปลายเช่นห่วงใยถึงประชาชนฝังหักหลักอยู่ท่ามกลางประชาชนรับใช้ประชาชนเป็นม้วนเสื้ออันดีงามขององค์การป้องกันความสงบเฮ็ดให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าได้รับผลประโยชน์หลายกว่าเก่าโดยกงกว่าเก่าและเป็นรูปธรรมกว่าเก่ามุ่งมั่นเฮ็ดเวียกอย่างสุดใจเพื่อเฮ็ดให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าได้รับผลประโยชน์มีความสุขและความปลอดภัยเพิ่มขึ้นท่านผู้ฟังในตอนที่ท่านสีจิ้นเพียงเฮ็ดเวียกโยแขวงฝูเจียนเพิ่นได้ลงเคลื่อนไหวเยี่ยมยามกองตำรวจจางโจว110 3ครั้งและ4นำสุขโยการสร้างสาพัฒนาจางโจว110เมื่อบดลมานี่สมาชิกทุกทวนนาของกองตำรวจจางโจว110ได้เขียนจดหมายถึงท่านสีจิ้นเพียงเพื่อรายงานสภาพการเกี่ยวกับการจดจำคำสี่นำและรับใช้ประชาชนพร้อมทั้งแสดงความหมายมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบสูงและมุ่งมั่นสร้างผลงานตัวจริงอยู่บนขบวนการใหม่หลังจากนั้นบดลท่านสีจิ้นเพียงได้ตอบจดหมายกองตำรวจดังกล่าวโดยไว้เมื่อควรขึ้นหลังถึงสภาพตอนที่ท่านสีจิ้นเพียงลงติดตามเวียกงานบริการแจ้งตำรวจ110รายการก่อสร้างทันแถวตำรวจโยนครจางโจวในปี1996ท่านชิวหยงจงเจ้าหน้าที่ตำรวจขั้นสูงสั้นซีของศูนย์บัญชาการข่าวลับแผนกป้องกันความสงบนครจางโจวรู้สึกประทับใจหลายท่านให้ฮู้ว่า
1: ข้าพเจ้าได้เป็นสักขีพยานให้แก่การเติบใหญ่ขยายตัวของจางโจว110จากการออกเคลื่อนไหวปฏิบัติหน้าที่อันหิบด่วนด้วยการตะลูดลำไม้ไผ่ลงจากตึกใส่แผนที่ที่เต็มด้วยมือตลอดฮอดซุมื้อนี้ปฏิบัติการลาดตระเวนในรูปแบบผสมผสานภาคพื้นดินและทางอากาศโดยใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีทันสมัยที่เสริมสร้างความสามารถสู่หบตัวจริงการเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างแม่นเพื่อความเพิงพอใจของประชาชนคือความเชื่อมั่นที่บ่เปลี่ยนแปลงอย่างเสมอต้นเสมอปลายของกองกำลังพวกเขา
0: ท่านผู้ฟังในโอกาสตอบจดหมายคืนสมาชิกของกองตำรวจจางโจว110เทอนี่ท่านสีจิ้นเพียงได้เน้นนักว่าการปกป้องความผาสุกของประชาชนป้องกันความสงบของชาติตำรวจประชาชนได้แบกหาบหน้าที่อันนักนวงเพิ่นยังได้ฝากความหวังไว้กับนายและพลทหารตำรวจทุกคนจงยึดมั่นอุดมการแต่หัวทีเพื่อประชาชนเสริมขยายม้วนเสื้ออันดีงามมุ่งมั่นแบกหาบความรับผิดชอบและอุทิศตนช่วยแก้ไขปัญหายุ่งยากและความเดือดร้อนให้ประชาชนอย่างสมจิตสมใจเอาใจใส่ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องความสงบสุขของประชาชนจงเป็นผู้ปกป้องที่จงรักภักดีของพรรคและประชาชนท ท่านผู้ฟังที่หักแพงสำหรับทัศนะสำคัญของท่านสีจิ้นเพียงเกี่ยวกับเวียกงานตำรวจประชาชนดวงมณีขอนำเสนอหอดเพียงเท่านี้สักก่อนบัดนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศผ่อนคลายอารมณ์ด้วยการฟังเพลงจากรายการเพียงทำอิดจะให้ฟังเพียงจีนที่มีเสือว่าที่หัวสู้ชัวแปลเป็นเล่าว่าบอกเล่าต่างคอยจากนั้นจะต่อด้วยเพียงจีนที่มีเสือว่าเหล่าเช่าเนียนแปลเป็นเล่าว่าเถาองอาจฟังเพลงก่อนแล้วจึงกลับมาหับฟังเนื้อในของรายการในระยะต่อไปโดยมีอนุพรดับเนินรายการสู่ทันฟังต่อ

ท่านอยากฮู้อย่างแดเกี่ยวกับท่านสีจิ้นผิงประธานประเทศจีนชีวิตตอนเยาว์วัยตอนวัยหนุ่มตอนเป็นผู้นำเวลาเหตุเวียกเวลาวางทุกเรื่องเล่าเกี่ยวกับท่านประธานสีจิ้นผิงพวกเขานำมาเล่าสู่ท่านฟังในรายการสีแสงแห่งยุค

0: อัดแน่นด้วยข้อมูลข่าวสารสาระและความบันเทิง CMG FM 93 MHz
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพอุตสาหกรรมล่ำยุคพัวพันถึงแผ่นวอมแห่งการพัฒนาและหยาดเหงาเมื่อก้าวเข้าสู่ยุคใหม่เป็นต้นมาท่านสีจิ้งผิงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการส่วนกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนประธานประเทศจีนได้พิจารณาจากระดับสูงด้านยุทธศาสตร์แห่งการสุกยุ่งสั่งสาประเทศให้แข็งแกร่งและภารกิจยิ่งใหญ่ที่ฟื้นฟูความเจริญหุ่งเหืองของภาษาศาสตร์จีนกำเนิดทางอย่างรวมแห่งการปฏิบัติวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงใหม่ด้านอุตสาหกรรมครอบใหม่อย่างลึกซึ้งโดยเน้นนักว่าถือนวัตกรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโล

4เป็นทิศนำถือเอาเศรษฐกิจหูปฐมเป็นพื้นฐานยึดมั่นสุขยู่การหันเปลี่ยนและยกระดับอุตสาหกรรมตั้งเดิมอย่างหอบด้านตั้งหน้าพัฒนาอุตสาหกรรมที่พัฒนาใหม่ควบคู่ไปกับการวางแผนล่วงหน้าเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมล้ำยุคแรงการสร้างระบบอุตสาหกรรมทันสมัยสิ่งนำอุตสาหกรรมของจีนแรงบาดเก้าไปสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพสูงในรายการภาคนี้ผู้ดำเนินรายการอนุพรจะเน้นย้ำเกี่ยวกับเรื่องที่ท่านสีจิ้งผิงสิ่งนำสุขอยู่การพัฒนาอุตสาหกรรมล้ำยุคสู่ท่านฟังในโลกปัจจุบันนี้นวัตกรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีได้พัฒนาอย่างว่องไวแบบก้าวกระโดดการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก็นับมือนับดุเดือดขึ้นจีนจะเห็นแนวใดจึงสามารถกำเนินโอกาสพัฒนาได้ท่านสีจิ้งผิงสี่ให้เห็นว่าการบ่มเพาะและพัฒนาอุตสาหกรรมล้ำยุคแม้มีความหมายสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการยะแยงเอาจุดสูงที่มีท่าแห่งด้านยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมกำเนินทาบุกในการพัฒนาพัฒนากำลังการผลิตในคุณภาพใหม่สร้างระบบอุตสาหกรรมทันสมัยยกสูงคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนสุขอยู่การพัฒนารอบด้านของมนุษย์ก็คือความก้าวหน้ารอบด้านของสังคมปี2026เป็นปีทำอิฐแห่งการปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่15ของจีนในโอกาสสำคัญต่างๆนับแต่การเก็บกำข้อมูลอย่างถึกเป้าหมายในการเคลื่อนไหวย่ำยามอยู่ท้องถิ่นต่างๆฮอดการวางแผนตามหลักวิทยาศาสตร์ในเวลาของห่วมการปรึกษาหรือกับคณะผู้แทนต่างๆในของประชุมสภาประชาชนแห่งชาติจีนและของประชุมสภาปรึกษาการเมืองประชาชนแห่งชาติจีนหรือของประชุมสองสภาท่านสีจิ้งผิงได้ส่งสัญญาณอันพ้นเด่นเกี่ยวกับการยัดแยงเอาฐานระดับสูงของยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นเจ้าการด้านยุทธศาสตร์ที่วางแผนเป็นระบบตกลงแผนวาดแล้วจึงลงมือตัวจริงวางแผนวาดให้ดีไว้ล่วงหน้าเป็นเจ้าการดำเนินปั้นพัฒนาให้ดีการบ่มเพาะอุตสาหกรรมล้ำยุคในหลายปีก่อนกำลังแตกดอกออกผลอย่างอุดมสมบูรณ์ปัจจุบันจีนได้สุขยู่การพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานใหม่กำลังติดตั้งไฟฟ้าแสงดาวเว้นได้เลื่อนไก่ไฟฟ้าถ่านหินเป็นขั้งทำอิฐในประวัติศาสตร์ปริมาณการผลิตและจำหน่ายรถพลังงานใหม่ของจีนของอันดับหนึ่งของโลกเป็นเวลา11ปีเรียนติดแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ขนาดใหญ่หุ่นยนต์มนุษย์และผลงานแนวหน้าอื่นๆได้ปรากฏขึ้นอย่างบ่หยุดยั้งมีหลายคงเขตได้บรรลุการทันกับระดับแถวหน้าของโลกจนฮอดน้ำหนาในโลกระบบอุตสาหกรรมทันสมัยแม้พื้นฐานเทคนิคด้านวัตถุของประเทศทันสมัยพัวพันถึงกำลังสั่งรวมแห่งศาสตร์ทั้งพัวพันถึงเศรษฐกิจแห่งศาสตร์และชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนเมื่อเข้าสู่ระยะการพัฒนาอันใหม่เห็นแนวใดจึงสามารถสร้างระบบอุตสาหกรรมทันสมัยที่เป็นเจ้าตนเองสามารถควบคุมได้ปลอดภัยน่าไว้วางใจและมีกำลังแข่งขันที่เข้มแข็งเดือนพฤศจิกปี2024ในเวลาที่เคลื่อนไหวเฮ็ดเปียอยู่แขวงฮูเป่ยท่านสีจิ้งผิงได้ฝากความหวังเป็นอย่างยิ่งว่ายึดมั่นการหันเปลี่ยนและยกระดับอุตสาหกรรมตั้งเดิมปำรุงสร้างอุตสาหกรรมที่พัฒนาใหม่และอุตสาหกรรมล้ำยุคให้เติบใหญ่ขยายตัวไปเคียงคู่กันเดือนมังกรปี2026ท่านสีจิ้งผิงเป็นประธานการทำเฮียนรวมมูขั้งที่24ของกรมการเมืองส่วนกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนโดยซี่ให้เห็นตื่มอีกว่าเมื่ออุตสาหกรรมดั้งเดิมมีพื้นฐานที่แข็งแกร่งอุตสาหกรรมล้ำยุคและอุตสาหกรรมที่พัฒนาใหม่ก็จะมีแห่งขับเคลื่อนตามหลังวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ที่โดดเด่นได้น้ำพาท้องถิ่นต่างๆของจีนวางแผ่นบาทและส่งพร้อมพยายามอย่างบรุษละเหตุให้พื้นฐานแห่งการสั่งประเทศให้แข็งแข็งมีความหนักแน่งยิ่งขึ้นเทื่อละเก้าอุตสาหกรรมได้หับการสุขอยู่หันเป็นแบบระดับสูงแบบอัศริยะและแบบสีเขียวอุตสาหกรรมดั้งเดิมซึ่งล้มทั้งเลกาการผลิตกำปั้นและอื่นๆหนักมือหนักมีพลังชีวิตใหม่เล็งใส่จุดสูงที่มีท่าแห่งด้านยุทธศาสตร์
พื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมล่ำยุกผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าพลังงานแสงดาวเว้นแบตเตอรี่ลิเธียมลดพลังงานใหม่สืบต่ออยู่ระดับแถวหน้าในทั่วโลกปัญญาประดิษฐ์หุ่นยนต์การแพทย์และยาชีวภาพพัฒนาอย่างโฟดฟื้นเนื่องจากการวางแผนเป็นเอกภาพกันและน้ำใส้หลายมาตรฐานอย่างประสานสมทบกันเฮไทแห่งคับเคลื่อนเร่งปรากฏตัวไว้ขึ้นภายใต้การซอยสูญอยู่หนุนกันระวางอุตสาหกรรมแบบร่างเดิมและแบบใหม่ใน6เดือนต้นปี2026แห่งคับเคลื่อนในที่ถือเอาอุตสาหกรรมการผลิตระดับสูงเศรษฐกิจดิจิตอลและการบริการทันสมัยเป็นตัวแทนมีอัตราประกอบส่วนสูงกว่า40ส่วนห้อยต่อการเติบโตด้านเศรษฐกิจจึงได้กลายเป็นหนึ่งในบรรดาประเทศที่กำลังปฏิสั่งใหม่เพิ่มขึ้นไว้ที่สุดเมื่อยืนอยู่จุดเริ่มต้นใหม่ท่านสีจิ้งเผงได้ให้คำสี่น้ำด้วยวิสัยทัศน์เปิงกว้างมองไกลมาต้องเพิ่มทวีการประสานสมทบของอุตสาหกรรมต่างๆสุกนิ่วให้อุตสาหกรรมล่ำยุกกับอุตสาหกรรมที่พัฒนาใหม่และอุตสาหกรรมดั้งเดิมซอยสูอยู่หนุนกันการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่นเอกภพเดียวที่รวมถึงหลายระดับการซอยสูอยู่หนุนกันของอุตสาหกรรมต่างๆต้องยึดมั่นเสริมขยายท่าแห่งของท้องถิ่นต่างๆอยู่ในขวัญหลวงปักกิ่งท่านสีจิ้งผิงได้ส่งเสริมให้สร้างแรงกำเนิดนวัตกรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีระดับโลกอยู่ในขวัญเสียงไห้ท่านได้ฝากความหวังว่าพยายามสู่ศูนย์เข้าไปสู่ระดับแถวหน้าในด้านต่างๆแห่งการพัฒนาและคุ้มครองปัญญาประดิษฐ์อยู่แขวงกวางตุ้งท่านเหี่ยงห้องให้สร้างระบบอุตสาหกรรมทันสมัยที่มีกำลังแข่งขันในสากลความคาดหวังและคำเหี้ยห้องต่างๆของท่านสีจิ้งผิงได้ขับเคลื่อนให้ท้องถิ่นต่างๆของจีนลงมือปฏิบัติตัวจริงแห่งต่างๆได้สูงพร้อมพยายามอย่างสุดความสามารถเสริมขยายท่าแห่งของตนแบบซวยซูอยู่หนุนกันการพัฒนาของเขตแขวงต่างๆก็มีแห่งขับเคลื่อนอย่างแข็งแรงการหันเปลี่ยนของอุตสาหกรรมแม่นขบวนการที่จะดำเนินไปเป็นระยะยาวถ้าอยากเห็นให้อุตสาหกรรมต่างๆพัฒนาแบบซวยซูอยู่หนุนกันก็ต้องสุกอยู่ให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยความพยายามอย่างบ่ลดละเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ที่เป็นภารกิจนุ่มน้อยท่านสีจิ้งผิงได้เอาใจใส่ติดตามมาโดยตลอดและได้วางแผนวาดอย่างละเอียดโดยสุ่มใส่การค้นคว้าการพัฒนาแขนงการท่านสีจิ้งผิงสี่แจงว่าท้องถิ่นที่มีเงื่อนไขสามารถค้นคว้าพัฒนาปัญญาประดิษฐ์จะต้องคอยดำเนินไปเทื่อละเก้าโดยสุ่มใส่การติดตามคุ้มครองและการบริหารท่านเก่าแน่นักมาเฮ็ดให้ปัญญาประดิษฐ์พัฒนาไปทั้งไม้ทั้งนักแน่นโดยหันหน้าสู่การประดิษฐ์สั่งเทคโนโลยีท่านเสนอออกว่าต้องได้รับการบุกทะลุในด้านทฤษฎีพื้นฐานวิธีการและเครื่องมือจริงแสวงหาการพัฒนาอย่างติดแท้ตัวจริงการพัฒนาของอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ได้พัฒนาหนักมือหนับแข็งแข็งขึ้นปี2025อุตสาหกรรมแก่นกลางของปัญญาประดิษฐ์มีมูลค่าหลายกว่า 1,200 ตื้อหยวนผลิตภัณฑ์อัจฉริยะของจีนได้กลายเป็นสัญลักษณ์พุ่นเด่นอีกอย่างหนึ่งของความทันสมัยแบบจีนเนื่องจากการวางแผนตามหลักวิทยาศาสตร์กำหนดแผนการดำเนินงานยังเป็นระบบและเหตุแท้ทั้งจริงอุตสาหกรรมล่ำยุกกับอุตสาหกรรมตั้งเดิมและอุตสาหกรรมที่พัฒนาใหม่ได้พัฒนาแบบซวยซูอยู่หนุนกันจีนจะเสริมสร้างแห่งขับเคลื่อนใหม่และท่าแห่งใหม่ในการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างประโยชน์ยั่งท่านผู้ฟังที่ฟังผ่านไปนั่นแม่นกันในน้ำเกี่ยวกับทัศนะสำคัญของท่านสีจิ้งผิงในการสี่น้ำสุกอยู่การพัฒนาอุตสาหกรรมล่ำยุกของจีนบัดนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากรายการก่อนและจนกลับมาหับฟังเนื้อในของรายการในระยะต่อไป

0: เปลี่ยนความงมเงาให้เป็นรอยยิ้มและเสียงหัวเป็นขั้วทางอากาศระหว่างจีนกับลาววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz จะออกอากาศรายการต่างๆเป็นภาษาลาวและภาษาอังกฤษแต่เวลา 5:00 น. หาเช้า 4:00 น. ทุกวันเริ่มแต่วันที่1มังกร 2024 เป็นต้นไป
1: CMG เพื่อนใจของท่านตลอดไป

มอนซือนกับเสียงเพลงพันไปแล้วขอต้อนรับทานกับคืนสู่บรรยากาศของรายการสีแสงแห่งยกทั้งวิทยุโทรภาพศูนย์กลางเจียน CMG FM 93 MHz ท่านผู้ฟังนับแต่ท้ายเดือนกุมภาหาท้ายเดือนกรกฎปีนี้ศูนย์กลางพระกอมมุนิจีนได้ดำเนินการเคลื่อนไหวศึกษาอุปหมแห่งการสร้างและจัดตั้งปฏิบัติทัศนะอันถูกต้องเกี่ยวกับผลงานการบริหารโดยสุ่มใส่พนักงานการน้ำขันเมืองขึ้นไปโดยเฉพาะแมนผู้เป็นการน้ำสูงสุดเป็นเป้าหมายต้นต่อภายในทั่วผักอย่างเป็นขบวนฟุดฟื้นท่านสีจิ้นเพียงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการส่วนกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างสูงมาโดยตลอดต่อพนักงานสมาชิกพรรคในการสร้างและจัดตั้งปฏิบัติทัศนะอันถูกต้องเกี่ยวกับผลงานการบริหารเพิ่นกล่าวว่าทัศนะผลงานการบริหารเป็นปัญหาพื้นฐานหนึ่งที่ติดพันกับการสร้างตั้งพรรคเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมกับอำนาจเพื่อประชาชนการสร้างและจัดตั้งปฏิบัติทัศนะอันถูกต้องเกี่ยวกับผลงานการบริหารเป็นหัวข้อค้นคว้าตลอดชีวิตสำหรับพนักงานสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีน

0: นั่นพนักงานสมาชิกพรรคควรสร้างทัศนะอันถูกต้องเกี่ยวกับผลงานการบริหารให้นักแน่นคือแนวใดในระยะต่อไปของรายการผู้ดำเนินรายการจะพาท่านไปซอกฮู้คำตอบจากข้อมูลสำเนาเอกสารฉบับหนึ่งท่านผู้ฟังในสำเนาเอกสารของท่านฉีจงชุนอดีตผู้นำจีนได้มีข้อมูลเกี่ยวกับคำตีราคาประเมินจากการจัดตั้งพรรคที่มีต่อพันในระยะกองประชุมพนักงานขั้นสูงสำนักงานตะเวนตกเสียงเหนือศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนระหว่างปี1942หาปี1943ซึ่งเนื้อในบางตอนเขียนว่าย้ำปกติบอนเฮ็ดเวียกเต็มไปด้วยประชาชนทุกมือตอนเพิ่นอยู่น้ำกันกับเขาเจ้ามักจะเป็นกันเองแบบธรรมชาติที่สุดบางทีเพิ่นกำลังเฮ็ดเวียกอยู่แต่เพิ่นก็ย้อมป้าเวียกที่กำลังเฮ็ดอยู่ไว้ก่อนเพื่อโอล้มกับเขาเจ้าอย่างเป็นกันเองโดยบ่ถือตัวบ่มีทัศนะอัญญาสิทธิ์แม้นแต่หน่อยเดียวในนี้มีข้อปีกย่อย3จุดที่น่าประทับใจที่สุดคือ 1. เต็มไปด้วยประชาชนหมายความว่าประชาชนไปหาเพิ่นเป็นประจำโดยบ่มีกินอายของเจ้าใหญ่นายโตที่วางโตสูงมีแต่ความเป็นกันเองแบบเปิดประตูเข้ามาหาโดยกงเลยถือเอาเรื่องของพ่อแม่ประชาชนเป็นหน้าที่ของตนจึงจะสามารถกิ้งเกือกลี้เหลือและเฮ็ดเวียกหวมกันกับประชาชนได้ 2. เป็นกันเองแบบธรรมชาติที่สุดซึ่งเป็นท่าทางที่บ่แม่นเป็นการแสดงออกและทำท่าเฮ็ดขึ้นมีเพียงแต่เสมอภาพอ่อนน้อมถ่อมตัวให้เกียรติจริงใจเท่านั้นจึงล้มเข้ากันได้ 3. ย้อมปะเวียกที่กำลังเฮ็ดอยู่ไว้ก่อนเรื่องของประชาชนเป็นเรื่องใหญ่แม่นจัดอยู่อันดับหนึ่งทุ่มเทเหือแห้งและสติปัญญาทั้งหมดเข้าในการปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นท่านผู้ฟังคำตีราคาประเมินดังกล่าวเป็นเพียงบทเท่าใดคำเท่านั้นปั่นกับหูแต้มแบบง่ายดายแผ่นหนึ่งที่วาดภาพถึงการเว้านัวหัวมวนของพี่น้องสาวบ้านที่อยู่เต็มห้องและยังมีคนตั้งใจรับฟังอย่างจดจ่อจากสิ่งนี้พวกเขาจะสามารถสัมผัสได้อย่างแท้จริงทางสายพัวพันแบบกายอินทรีย์ระหว่างพรรคกับประชาชนได้สร้างแห้งจูงใจให้แก้การสร้างและจัดตั้งปฏิบัติทัศนะอันถูกต้องเกี่ยวกับผลงานการบริหารท่านสีจิ้นเผียงเคยกล่าวว่า
1: เหยียบพื้นแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลอย่างนักแน่นวางตัวอยู่ท่ามกลางประชาชน
0: เหตุแนวนี้จึงจะหุ่นซึกมั่นใจและเปี่ยมล้นไปด้วยพลังแห้งย้อนหยังประเทศจีนจึงสามารถตีเอาชนะในบั้นลึบล่างความทุกข์ยากขนาดใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมวลมนุษย์ก็เป็นย้อนพนักงานสมาชิกพรรคทั้งหลายได้ล้มหักฐานจนเกิดเปื้อนขี้ตมฝึกฝนตนเองจนสามารถล้มกับชาวบ้านด้วยภาษาท้องถิ่นอย่างเลียนไหลปานเว้าภาษาบ้านเกิดตนทุ่มเทเหือแห้งสติปัญญาด้วยความจริงใจเพื่อแก้ไขปัญหาที่ประชาชนมีความเดือดร้อนยุ่งยากและมีความกังวลใจเลขาประจำบ้านผู้ลงหักฐานสวยหลืบล่างความทุกข์ยากอยู่เขตสุนบทบางคนถึกสาวบ้านเอิ้นแบบใกล้ซิดสนิทสนมว่าพนักงานหมาบ่เฮาพอหยังก็พอว่าเขาเจ้าไปยามเฮือนสาวบ้านเรื่อยๆความบุกนำลุยตมเฮ็ดเวียกตามทงไฮทงน้าน้ำประชาชนจนหมาเฝ้าเฮือนของชาวบ้านเห็นแล้วก็บ่เฮาคำเอิ้นแบบกวนๆดังกล่าวนี้แม้ได้แสดงให้เห็นโดยกงถึงคำย่องย้อของประชาชนต่อพนักงานผู้ลงหักฐานเหล่านั้นเมื่อมีสายสัมพันธ์อันสนิทแน่นแบบนี้ประชาชนเปิดอกเปิดใจพนักงานสมาชิกพรรคเป็นแบบอย่างน้ำหน้าปฏิบัติตัวจริงก็จะสามารถร่วมกันแสวงหาทางออกและสร้างสาภารกิจได้ท่านสีจิ้นเพียงได้ตักเตือนด้วยความห่วงใยว่า
1: เศรษฐกิจพัฒนาแล้วระดับชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนได้ยกสูงขึ้นแล้วแต่ยังบ่เท่ากับว่าสายพัวพันระหว่างพรรคกับประชาชนใกล้ชิดกันกว่าเก่าและใกล้ชิดอย่างแน่นอนโกงกันข้ามบางเทื่อมันอาจห่างเหินออกไปอีก
0: ฉะนั้นในฐานะเป็นพนักงานสมาชิกพรรคควรสำรวจตนเองเคลื่อนให้หลายขึ้นยกตัวอย่างในการสั่งสาภารกิจมีกรณีที่แลนหาคันเทิงหลายแต่ลงหักฐานหน่อยและห่างเหินจากประชาชนหรือบอ มีจุดอ่อนที่บ่ฮู้เฮ็ดเวียกมหาชนและล้มกับประชาชนบ่เข้ากันหรือบ่พนักงานสมาชิกพรรคกอมมิวนิสต์จีนเป็นผู้รับใช้ประชาชนเมื่อเป็นผู้รับใช้ประชาชน1ต้องเฮ็ดเวียกเพื่อส่วนรวมบ่ให้มีจิตใจเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว2แม่นต้องเป็นผู้รับใช้เด็ดขาดบ่ให้มีกินอายของเจ้าใหญ่นายโตนั่งอยู่ข้างประชาชนอย่างเที่ยงตรงเธอเอาการสร้างความผาสุกให้แก่ประชาชนเป็นผลงานการบริหารใหญ่ที่สุดทัศนะผลงานการบริหารแบบนี้จึงแม่นทัดแท้ของสาวกอมมูนิสต์นายปื้มพ้นออกจากความทุกข์ยากของท่านสีจิ้นเผียงได้ระบุว่าเป็นหยังจึงประสบผลสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างวงไวก็เป็นย่อมมีความซื่อสัตย์จริงใจต่อคนอื่นขอแต่ว่าการน้ำทุกข์ขันสามารถผูกมิตรผูกใจกับประชาชนและซื่อสัตย์จริงใจต่อกันยึดมันหลักการมาจากประชาชนและเข้าถึงประชาชนแล้วเวียกงานพวกเฮาก็จะเฮ็ดได้น้ำมือดีขึ้นภารกิจพวกเฮาก็จะน้ำมือเจริญขึ้นย้อนหยังจึงต้องมีความซื่อสัตย์จริงใจต่อคนอื่นท่านสีจินเพียงเคยกล่าวว่า
1: สหายผู้มีจิตใจหลงเฮ็ดเวียกอยู่ขันหักฐานประชาชนจะเห็นได้จับต้องได้และสัมผัสได้นี่คือความอบอุ่นอย่างหนึ่ง
0: สำหรับท่านสีจินเพียงแม้นได้ปฏิบัติตัวจริงดังคำเว้าดังกล่าวของเพิ่นเองยกตัวอย่างตอนเฮ็ดเวียกอยู่เมืองเจิ้งติ่งแขวงเหอไปท่านสีจินเพียงได้แบกรถถีบลุยขำน้ำหู้ถั่วเพื่อไปยามเฮือนประชาชนเขตสนบทตอนเฮ็ดเวียกโยนครเชียเหมินแขวงฝูเจียนเวลาลงหักฐานเพิ่นจับจอกที่เปื้อนคาบซาดื่มน้ำโดยกงเลยตอนเฮ็ดเวียกโยเขตหนิงเต๋อแขวงฝูเจียนเพิ่นนำหน้าไปเก็บกำซอกหู้ขอมนโยบอนห้างไก่ซอกหลีกที่สุดจนชาวบ้านได้กล่าวย่องเพิ่นว่าเป็นเจ้าหน้าที่การน้ำใหญ่ที่สุดที่เคยไปถึงท้องถิ่นนั่นจากสายสัมพันธ์อันเรียบง่ายที่อยากซวยเหลือประชาชนโดยเฉพาะแม่นสาวกสิกรหอดน้ำใจอันลึกซึ้งที่ถือเอาเรื่องของประชาชนเป็นเรื่องของตนเองตลอดหอดสายใยผูกพันกับประชาชนที่บ่คิดเพื่อตนเองบ่เฮ็ดให้ประชาชนผิดหวังล้วนแต่แสดงให้เห็นถึงความห่วงใยอย่างลึกซึ้งต่อประชาชนที่ออกจากใจจริงด้วยความจริงใจความกระตือรือร้นจนกระทั่งความโดดเดิมเพื่อเข้าถึงประชาชนรับใช้ประชาชนจึงจะสามารถซ่อมเห็นความเรียกร้องต้องการของประชาชนอย่างถูกต้องและสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนท่านสีจินเพียงได้ซี่ออกว่า
1: การสร้างและจัดตั้งปฏิบัติทัศนะอันถูกต้องเกี่ยวกับผลงานการบริหารเป็นหน้าที่และระยะยาวอย่างหนึ่งที่จำเป็นต้องมุ่งมั่นสู่ซนอย่างบ่ลดละ
0: พนักงานสมาชิกพรรคกอมมิวนิสต์จีนทุกคนสามารถนำเอาคำตีราคาประเมินของการจัดตั้งพรรคต่อท่านสีจงเชียนสบับดังกล่าวมาเปรียบเทียบใส่อุดมการแต่หัวทีส่องให้เห็นจุดอ่อนและถามใจตนเองว่าข่อยใกล้ชิดกับประชาชนปานใดคำตีราคาประเมินต่อข่อยเองจะเป็นแนวใดท่านผู้ฟังที่หักแพงที่ท่านหับฟังผ่านไปนั่นแม่นบทข่าวสารที่มีหัวข้อว่าแห้งจุงใจเกี่ยวกับทัศนะผลงานการบริหารจากข้อมูลสำเนาเอกสารฉบับหนึ่งขอขอบใจเพื่อนมีรายการทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามหับฟังด้วยดีเสมอมามาฮอดนี้เวลาของรายการสีแสงแห่งยกในมื้อนี้ใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วท่านผู้ฟังก่อนจากกันจะปิดท้ายรายการให้ท่านได้หับฟังเพลงจีนที่มีชื่อว่าฟังหัวไว้นมที่สดใสเพลงสุดท้ายจะให้ฟังเพลงจีนที่มีชื่อว่าชินตะเพียนจังประวัติศาสตร์หน้าใหม่ไปพร้อมๆกับเสียงเพลงโพดับนั้นรายการต้องลาท่านไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าอวยแซ่ให้พรแก่มีรายการทุกท่านจงมีความสุขโชคดีมีสุขภาพแข็งแรงประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานคิดและหวังสิ่งใดขอให้ได้ดังใจคิดและปรารถนาทุกประการมื้อนี้ลาก่อนสบายดี

0: ส่งข้อความมาที่เบอร์ WhatsApp 020-2899-2930 020-2899-2930 ของวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: ทุกการโทรและทุกข้อความของท่านล้วนแต่มีคุณค่า
0: ทุกสายที่โทรเข้ามาคือแรงบันดาลใจ
1: ทุกคำคิดคำเห็นคือพลังอันยิ่งใหญ่
2: พวกเขา CMG ขอขอบใจทุกท่าน

0: ขณะนี้เวลา9โมงท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: พื้นแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายยุคหลายสมัยอริยธรรมวัฒนธรรมที่หลากหลายของจีนทั้งหมดนี้ท่านจะได้ฮู้ในรายการแดนมังกร
2: เหล่าจื้อจวางจื้อและปัสญาสำนักเต๋าผู้ริเริ่มสร้างแนวคิดปัสญาสำนักเต๋าของจีนแม่นเหล่าจื้อในท้ายศตวรรษชนเชียวเหล่าจื้อมีนามสกุลหลีซื่อว่าเคยเป็นบรรณาหักในราชวงศ์โจวปื้มเต้าเต๋อจิงซึ่งแม่นปื้มเกี่ยวกับวิถีและคุณสมบัติที่เขียนโดยเหล่าจื้อทั้งว่ามีแต่ตัวหนังสือ 5,000 โตเท่านั้นแต่มีอิทธิพลหลักเสิงที่สุดต่อสาวจีนรุ่นหลังเหล่าจื้อใช้คำว่าเต้ามาอธิบายการกำเนิดและการเปลี่ยนแปลงของทุกสิ่งทุกอย่างใน

จื้อสืบทอดและขยายแนวคิดของเหล่าจื้อจวงจื้อมีสื่อว่าโจวเคยเป็นผู้คุ้มของการท้าสีอยู่บนหนึ่งที่สื่อว่าหมังของแคว้นซ่งปื้มจวงจื้อของเพิ่นได้สืบทอดและขยายทัศนะของเหล่าจื้อเกี่ยวกับเต๋าเฮียนน้ำธรรมชาติมีความเห็นให้เอาทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ภายนอกทอกับตนเองความมีชีวิตทอกับความตายสิ่งที่จวงจื้อแสวงหานั้นแม้นเสรีภาพเด็ดฐานในโลกแห่งจิตใจย้อนว่าแนวคิดของเหล่าจื้อและจวงจื้อค่ายคือกันหลายฉะนั้นคนหุ่นหลังมักเอิ้นเหล่าจวงน้ำกัน

หายเร่เจ้าหน้าที่ยุติธรรมและมือสะอาดหายเร่เป็นคนฉงโจวแขวงหายล้ำปี1558เพิ่นถูกแต่งตั้งเป็นเจ้าของเมืองเฉินอานแขวงเจ้อจางก่อนเพิ่นเป็นเจ้าของเมืองเจ้าหน้าที่เมืองนี่ส่อลาดบังหลวงกินซีนบนและละเมิดกฎหมายเวลาเขาเจ้าซ้ำละสืบสวนคดีล้วนแต่เฮ็ดทั่วทีบหลังจาก

ายเร่เป็นเจ้าของเมืองแล้วก็สำหรับคดีย่างตั้งใจได้แก้คดีที่ตัดสินผิดพลาดหลายคดีได้หับความเคารพนับถือหลายจากประชาชนปี1564หายเร่ถูกส่งไปเป็นคนนางอยู่ในวังฮ่องเต้ซื่อจงของราชวงศ์หมิงในคราวนั้นเสื่อว่าคนสามารถมีชีวิตอมตะทุกมือก็มีแต่เฮ็ดตามนักบวชศาสนาเต่าฝึกแอบบ่สนใจบริหารบ้านเมืองซาวกว่าปีแล้วแต่พวกคนนางก็บ่กล้าไปเว้ากับฮ่องเต้ถึงว่าสั้นของหายเร่บ่สูงปานใดแต่สัมผัสกล้าหาญหลายในปี1565เพิ่นได้เขียนสารขับทุนเพื่อตำหนิฮ่องเต้ซื่อจงหายเร่ก็คาดไว้แล้วว่าหลังจากฮ่องเต้ซื่อจงเห็นสารขับทุนสบับนี้แล้วอาจจะฆ่าเพิ่นตายฉะนั้นเพิ่นก็ไปซื้อโลงศพและขอลาเมียและสำหรับเวียกงานหลังตายให้สำเร็จแม่นแท้หลังจากฮ่องเต้ซื่อจงเห็นสารขับทุนของเพิ่นแล้วโมโหที่สุดก็สั่งค้นจับหายเร่ไปใส่คุกหลังจากฮ่องเต้ซื่อจงสวรรคตแล้วหายเร่จึงได้รับการปล่อยตัวปี1569หายเร่ถูกแต่งตั้งเป็นผู้กวาดราชการภาคใต้แม่น้ำยางซีเกียงรับผิดชอบกวาดราชการของ10เมืองเช่นซูโจวยิ่งเทียนซงเจียงฉางโจวเจิ้นเจียงและฮุยโจวเป็นต้นในนั้นเมืองยิ่งเทียนแม่นเขตที่เศรษฐกิจและวัฒนธรรมพัฒนาที่สุดของราชวงศ์หมิงแล้วก็แม่นเขตที่เจ้านายใหญ่และเจ้าที่ดินใหญ่หลายที่สุดและคุ้มครองยากที่สุดเจ้านายใหญ่และเจ้าที่ดินใหญ่ยึดเอาน้างามส่วนใหญ่หายเร่ยเรียกห้องให้เขาเจ้าทรงดินนาที่ยึดเอานั่นคืนให้สาวนาอย่างเด็ดเดียวฉะนั้นเจ้านายใหญ่และเจ้าที่ดินใหญ่เครียดสังหายเร่ยที่สุดเขาเจ้าก็สมหู้ความคิดกับพวกขุนนางในวังบางคนใส่ห้ายป้ายสีหายเร่ยอยู่ต่อหน้าฮ่องเต้ฮ่องเต้เสื้อความพวกนี้ก็สั่งปลดตำแหน่งของหายเร่ยจากนั้นหายเร่ยจึงเป็นประชาชนธรรมดา10กว่าปีในเวลาฮ่องเต้ฉันจงของราชบัลลังก์ก็ได้นำใส่หายเร่ยที่เฒ่าแล้วนั่นขึ้นใหม่ปี1587หายเร่ยเสียชีวิตในเวลาเพิ่นเป็นเสนาอยู่นานกิงหายเร่ยเป็นเสนาหลายสิบปียุติธรรมและมือสะอาดตลอดชีวิตเฮ็ดเวียกที่ดีย่างหลวงหลายให้ประชาชนคนทั้งหลายจึงเอิ้นเพิ่นเป็นฟ้าใสหาย

ดินฟ้าอากาศของจีนย้อนได้ครับผลสะท้อนจากปัจจัยต่างๆเช่นที่ตั้งภูมิศาสตร์การหมุนเวียนของอากาศภูมิสันฐานสูงหรือต่ำการเคลื่อนไหวของมนุษย์ฉะนั้นจีนสามารถแบ่งเป็น3เขตภูมิศาสตร์ธรรมศาสตร์คือเขตมรสุมภาคตะวันออกเขตแห่งแล้งและเคืองแห่งแล้งภาคตะวันตกเฉียงเหนือและเขตสูงหนาวซิงไฮติเบตภาคตะวันออกของจีนแม้นเขตดินฟ้าอากาศมรสุมที่เป็นแบบอย่างในโลกอยู่เขตส่วนใหญ่ฤดูหนาวทั้งหนาวทั้งแห้งในฤดูร้อนอุณหภูมิสูงและมีฝนตกหลายในฤดูหนาวอุณหภูมิของเขตเหนือใต้ของจีนมีความแตกต่างกันหลายสมควรอยู่ภาคเหนือมักจะเป็นลูกหนาวที่น่ำจะเป็นก้อนและหิมะตกในขอบเขตกว้างขวางในเวลาคนฮาปินที่อยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแข่งล้มหนาวไปสมงานคุ้มไฟน้ำก้อนอยู่นครกวางโจวที่ภาคใต้สัมผัสแมนดอกไม้บานนานาสนิทและคนทั้งหลายซื่นสมและดูใบไม้ปงในฤดูร้อนในเขตส่วนใหญ่ของประเทศจีนร้อนโดยทั่วไปมีฝนตกหลายสมควรมีผลดีต่อกสิกรรมปริมาณน้ำฝนในทั่วประเทศแมนบ่สม่ำเสมอกันในเขตต่างๆจากภาคตะวันออกเฉียงใต้ที่อยู่แคมป์ทะเลไปสู่เขตตะวันตกเฉียงเหนือแมนค่อยๆหน่อยลงเขตภาคตะวันออกเฉียงใต้มีฝนตกเอาหลายตัวอย่างคือคอเซาเหลียวของไต้หวันมีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยแล้วสูงถึง 6,557.8 มิลลิเมตรต่อปีเขตภาคตะวันตกเฉียงเหนือมีฝนตกหน่อยอยู่ภาคกลางของหลงทัวพันเขตซินเจียงมีปริมาณฝนตกที่เฉลี่ยแล้วบ่ฮอด10 มิลลิเมตรต่อปี

ตะเกียงพระราชวังฉางซินตะเกียงในสมัยบูฮั่นของจีนมีหลายชนิดในนั้นตะเกียงที่เฮ็ดเฉพาะให้พระราชวังนั้นแม่นสวยงามปราณีตที่สุดตะเกียงพระราชวังฉางซินของราชวงศ์ฮั่นก็แม่นตะเกียงที่ล้ำค่าตะเกียงพระราชวังฉางซินแม่นขุดพบในสุสานของเหลียวเฉิงและเมียของเพิ่นอยู่ที่เมืองหมานเฉิงแขวงเหอไปของเจียนในปี1968ย้อนว่าในตะเกียงควัดตัวหนังสือฉางซินเจียฉะนั้นจึงได้ชื่อว่าตะเกียงพระราชวังฉางซินมีคนเห็นว่าตะเกียงนี้แต่เดิมแม่นวางไว้อยู่ในพระราชวังฉางซินของราชวงศ์ฮั่นปัจจุบันตะเกียงพระราชวังฉางซินเก็บรักษาไว้อยู่ในหอพิพิธภัณฑ์แขวงเหอไปของจีนตะเกียงพระราชวังฉางซินเฮ็ดด้วยท้องและด้านหน้าเคลือบด้วยค้ำมันสูง48ซมมีแสงค้ำเหลืองเหลื่อมและออกแบบสวยงามรูปนอกของตะเกียงแม่นนางสนมของราชวงศ์ฮั่นสีหน้าของนางนิ่งสงบหลายเครื่องนุ่งของนางก็มีชีวิตชีวามือซ้ายจับตะเกียงมือขวาและแขนเสื้อขวาปกตะเกียงกลายเป็นโค้งในเวลาใต้ตะเกียงควันที่เกิดขึ้นจากไฟเทียนไขสามารถพันแขนขวาเข้าไปในห้างกายที่เป่าวางเมื่อเป็นแนวนี้ก็บ่มีมลพิษควันในห้องเลยบอนหัวและแขนของนางสนมสามารถเอาออกมาล้างให้สะอาดจานของตะเกียงนี่สามารถหมุนได้คมสามารถเปิดปิดทั้งสามารถปรับความหุ้งของตะเกียงและมุมเยื้อแสงของตะเกียงตะเกียงพระราชวังนี่บ่เพียงแต่แสดงให้เห็นระดับศิลปะเท่านั้นและยังมีคุณประโยชน์น้ำใส้ตัวจริงลักวิทยาศาสตร์ที่ปรับอากาศให้สะอาดและรูปนอกที่สวยงามผสมประสานกันได้แสดงให้เห็นฝีมือล่อล้อมและเฮ็ดโลหะผสมที่สูงในสมัยบูฮั่น

่อสารสำล้านใจไขความคิดใกล้สิทธิ์ทานผู้ฟังเพิ่มพลังแห่งชีวิตคือทิศของพวกเขา CMG FM 93 MHz

พักเจียนเจินข้ามทะเลไปญี่ปุ่นหลังจากพระเฉวียนจ้างกับคืนชางงานแล้วเกือบ100ปีพระเถระอีกองค์หนึ่งของราชสวงทางคือพระเจียนเจินตัดสินใจไปญี่ปุ่นเพื่อเผยแผ่ศาสนาพุทธพระเจียนเจินเป็นคนอย่างเจ้าในเวลายังน้อยก็บวชเป็นพระเพิ่นมีความฮู้หลายมีพื้นฐานในด้านพุทธวิทยาที่ลึกซึ้งเคยเป็นเจ้าอาวาสวัดต้าหมิงของเมืองหยางโจวในปี742เจ้าจักรพรรดิญี่ปุ่นทรงค้นไปวัดต้าหมิงเพื่อเชิญพระเจียนเจินไปญี่ปุ่นเพื่อเผยแผ่ศาสนาพุทธในสมัยนั้นการเดินทางทางทะเลแม้นอันตรายหลายฉะนั้นจึงมีคนบ่อยากเห็นดีนำแต่พระเจียนเจินเว้าอย่างเด็ดขาดว่าเพื่อเผยแผ่ศาสนาพุทธอาตมาจะเห็นแก่ชีวิตของตนได้แนวใดแต่ว่าแผนการไปญี่ปุ่นของพระเจียนเจินพบอุปสรรคหลายเถื่อมีเถื่อหนึ่งพอออกเดินทางบ่โดนเหือก็ต่ำแก้งยังมีอีกเถื่อหนึ่งถูกเจ้าหน้าที่กักตัวในเวลาเพิ่นเดินทางทางทะเลเถื่อที่5ได้พบล้มพายุขึ้นใหญ่เหือของพระเจียนเจินลอยอยู่ทั้งทะเล14วันแล้วจึงได้รับการช่วยเหลือเถื่อนั้นก็บ่สำเร็จผลหลังจากนั้นบ่โดนพระเจียนเจินก็ตาบอดย้อนเป็นพยาธิแต่ความตัดสินใจของเพิ่นที่อยากไปเผยแผ่ศาสนาอยู่ญี่ปุ่นนั้นบ่ได้วันไหวคอนแขนในปี753เพิ่นมีอายุ66ปีแล้วก็ได้เริ่มการเดินเหือเถื่อที่6เมื่อผ่านพาล้มและคลื่นอยู่ทั้งทะเลเป็นเวลาเดือนไปในที่สุดพระเจียนเจินก็ได้ขึ้นก๊กญี่ปุ่นได้บรรลุความปรารถนาของตนผู้ที่ติดตามพระเจียนเจินไปเถื่อนั้นยังมีลูกศิษย์23องค์พวกพันในน้ำเอาปื้มพระพุทธคูปคัมภีร์และเครื่องมีค่าอื่นๆไปย่างหลวงหลายพระเจียนเจินได้อยู่ญี่ปุ่นเป็นเวลา10ปีบ่เพียงแต่ได้เผยแผ่ศาสนาพุทธเท่านั้นยังมีการประกอบส่วนอย่างพ้นเด่นในด้านสถาปัตยกรรมแพทยศาสตร์ศิลปะและด้านอื่นๆของญี่ปุ่นวัดโตโซดาอีที่พันสร้างอยู่นาราถือภาษาส่วนญี่ปุ่นถือเป็นไข่มุกด้านศิลปะฝีมือด้านแพทย์ของพระเจียนเจินก็มีอิทธิพลหลายที่สุดอยู่ญี่ปุ่นถือคนญี่ปุ่นเอิ้นว่าเป็นบรรพบุรุษด้านแพทยศาสตร์ต่อมาเพิ่นก็มรณภาพอยู่ญี่ปุ่นข้อมูลทูตไปราชสวงทางในสมัยราชสวงทางจีนแม้นประเทศเจริญหงเหืองที่สุดของตะเวนออกญี่ปุ่นเคยส่งทูต10กว่าคณะไปชางอานเพื่อเฮียนระบบการปกครองวัฒนธรรมและศาสนาพุทธของราชสวงทางคณะที่หลายที่สุดมี500-600คนทูตเหล่านี้เมื่อประเทศแล้วตั้งหน้าโฆษณาระบบสังคมและวัฒนธรรมของจีนได้สุขยุ่งการพัวพันมิตรภาพและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างจีนกับญี่ปุ่น

สุสานจีนสีฮองเต้กับหอพิพิธภัณฑ์ฮู่ปั้นทหารมาสุสานจีนสีฮองเต้และหอพิพิธภัณฑ์ฮู่ปั้นทหารมาตั้งอยู่ในเมืองลินถงแขวงฉานซีแมนหอพิพิธภัณฑ์สุสานกษัตริย์ที่ใหญ่ที่สุดของโลกปัจจุบันได้นำมาหยดมาเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่8ของโลกเดี๋ยวนี้ได้ถูกองค์การยูเนสโกสร้างประวัติศาสตร์จัดเข้าในบัญชีมรดกวัฒนธรรมโลกสุสานแห่งนี้จินซีฮองเต้ได้นำใช้700,000กว่าคนใช้เวลา36ปีสร้างสำเร็จภายหลังพระองค์เคินของลาดในตอนอายุ13ปีสุสานนี้ยาว515เมตรกว้าง485เมตรสูง76เมตรบางแล้วก็คือธาตุพีระมิดอยู่ภาคตะวันออกของสุสานมี3คุ้มใหญ่ที่มีชื่อเสียงในโลกซึ่งได้ฟังคู่ปั้นทหารหลายมากเป็นจำนวนหลายและมีคู่สวยงามจัดเป็นก้อนกำลังหันหน้าสู่ทิศตะวันออกสง่าผ่าเผยและองอาจกล้าหาญที่สุดอันได้แสดงให้เห็นกำลังและความเข้มแข็งของกองทัพจินซีฮองเต้ฮองเต้องค์ทำอิฐในประวัติศาสตร์ของจีนนี่ก็ได้แสดงให้เห็นกองทหารป้องกันพระราชวังของราชวงศ์ชิงอย่างแท้จริงเป็นสัญลักษณ์แสดงให้เห็นถึงพระราชนาธิป้องกันสุสาน

มวนเพิ่มความฝังคู่ปั้นทหารหลายมากเริ่มก่อสร้างในปีส่งห้อยเศร้าเอ็ดก่อนคอสอหลังจากราชวงศ์สินท่อนหอมฮกแห่งแล้วและถึกสร้างหายยุดสร้างในปีส่งห้อยเก้าก่อนคอสอย้อนชันเชิงไหลอู้กวางลูกเฮือกเขินต่อสู้คู่ปั้นเหล่านี้อาจจะแมนเก่นเอากรรมกรหลายนักโทษในทั่วประเทศมาเหตุในเวลาจินซีฮองเตยังมีชีวิตอยู่

诸葛亮诸葛亮แม่นนักการเมืองและนักการทหารที่ดีเลิศผู้หนึ่งจูเกตเลียงยังมีสื่อว่าคงแบ้งและมีอีกสื่อหนึ่งว่าโอ้หลงเป็นคนอย่างตูหลังหยาคือเมืองหยีหนานของแขวงชันตงจีนในปัจจุบันต่อมาไปดำรงชีวิตอยู่หลงจงอยู่แห่งนั้นคงแบ้งได้อ่านหนังสืออย่างหลากหลายคงแบ้งอ่านปื้มบ่คือกับคนอื่นเพิ่นบ่แม่นถือแต่ละบรรยกในปื้มเป็นคัมภีร์ตายตัวแต่แม่นกำเนื้อในใจกลางของปื้มเป็นหลักผ่านการค้นคว้าหอมเหียนเพิ่นบ่เพียงแต่เหียนฮู้ดาราศาสตร์ภูมิศาสตร์เท่านั้นยังสำนานในด้านยุทธบายเพิ่นมีอุดมการณ์ที่สูงส่งวางอยากอุทิศกำลังเหื่อแห้งของตนเพื่อการเต้าโฮมประเทศเป็นเอกภาพกันคงเบ้งยังสังเกตและวิจัยสังคมในข่าวนั้นยังจริงจังโดยได้สะสมความรู้ในด้านปกครองประเทศและยุทธบายยังหลวงหลายหลังจากโจโสท่อนโฮมภาคเหนือให้เป็นเอกภาพกันแล้วก็เกี่ยมลงใต้เพื่อท่อนโฮมทั่วประเทศจีนในข่าวนั้นซุนกวนยึดของเขตลุ่มยานกลางและยานใต้แม่น้ำยังซีเกียงเหล่าปีเยื่อมเขียดจิงโจ้จากซุนกวนเพื่อเป็นที่ตั้งทั้งทหารอิทธิพลของเหล่าปีอ่อนหลายพันได้ไปเฮือนมุ้งหญ้าของคงเบ้งเพื่อขอเสริญคงเบ้งที่อายุเพียงแต่27ปีนั้นสวยพันคงเบ้งได้วิจัยสถานการณ์ของทั่วประเทศอย่างละเอียดให้เหล่าปีฟังและได้เสนอวิธีที่ห่วมสัมพันธ์กับซุนกวนเพื่อต้านโจโสเหล่าปีฟังคำวิจารณ์ที่ถูกต้องละเอียดแล้วก็เข้าใจโลดเพิ่นฮู้สึกว่าคงเบ้งเป็นคนที่มีความฮู้ความสามารถที่หายากจึงขอเสริญคงเบ้งช่วยเหลือเพิ่นเพื่อฟื้นฟูราชวงศ์ฮั่นด้วยความจริงใจแต่นั้นมาเหล่าปีได้น้ำใส่คำแนะนำของคงเบ้งจนได้รับไสยสนะในบั้นหบชื่อปีอิทธิพลก็ค่อยๆเข้มแข็งขึ้นภายหลังเหล่าปีเป็นวงเต้แล้วบ่ดอนก็สวรรคตอยู่เมืองไปตี่เฉิงก่อนสวรรคตได้มอบอำนาจของแคว้นฉู่ให้คงเบ้งคงเบ้งสืบต่อช่วยเหลือเหล่าเซียนลูกสายของเหล่าปีฮองเต้องใหม่เวลานั้นสุดเผาส่วนหน่อยที่ภาคตะวันตกเสียงใต้สวยโอกาสยกทัพขึ้นเหนือในปี2025คงเบ้งนำพาทหารไปภาคใต้ใช้สติปัญญาแก้ไขความขัดแย้งกันโดยสันติและได้รับความเชื่อถือจากเบ้งเฮกหัวหน้าของซุนเผาส่วนหน่อยอยู่ท้องถิ่นแต่นั่นมาคงเบ้งก็นำใส่หัวหน้าซุนเผาส่วนหน่อยปกครองคนท้องถิ่นสายพวกพันระวังแคว้นฉู่กับซุนเผาส่วนหน่อยก็ดีขึ้นเรื่อยๆพร้อมกันนั้นเพิ่นยังดำเนินการปฏิรูปภายในน้ำใส่คนที่มีความสามารถเอาใจใส่การผลิตกสิกรรมและการก่อสร้างส่วนประทานปฏิบัติระเบียบวินัยของกองทัพยังเข้มงวดเพื่อให้แคว้นฉู่พ้นออกจากวิกฤตการยังมองไว้ภายหลังมาเพื่อเต้าโฮมทั่วประเทศเพิ่นได้ยกทัพขึ้นเหนือเพื่อโจมตีแคว้นไว้ทั้งหมด6เถือแต่เสียใส่หมดในเถือสุดท้ายเพิ่นได้เสียชีวิตในค่ายทหารอู่จางหยวนย่อนอิดเมื่อยหลายกันไปในใจของสาวจีนคงเบ้งแม่นสัญญาหลักแห่งสติปัญญาประวัติศาสตร์ที่อัศจรรย์ของเพิ่นถึกเผยแผ่

จสูจสูเป็นนักปกครองนักการทหารและนักวรรณคดีที่ดีเลิศในไทยรัชวงศ์ฮั่นตะเวนออกโจสูอีกซื่อหนึ่งว่าเมิ่งเต๋อเป็นคนอันฮวยในไทยรัชวงศ์ฮั่นตะเวนออกในขบวนการปราบปรามการลุกฮือขึ้นของซาวนาโจสูได้สั่งตั้งกองทัพที่เข้มแข็งกองหนึ่งในฐานะที่เป็นนักการทหารโจสูมาอ่านปื้มการทหารเห็นว่าการต่อสู้ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการในบ้านหกวันตู้โจสูมีแต่ทหาร 20,000 คนเท่านั้นเพิ่นได้วิเคราะห์สภาพของศัตรูและของตนเองอย่างถูกต้องและออกสนากองทหาร 100,000 คนของอ้วนเสี่ยวและเฮ็ดให้กองทหารของตนใหญ่ขึ้นเมื่อทหารของตนหลายขึ้นแล้วก็ต้องการเสบียงอาหารหลายกว่าเก่าโจสูก็สั่งให้ทหารไปปลูกข้าวในเวลาสงบวิธีนี้บ่เพียงแต่ได้แก้ไขปัญหาเสบียงอาหารเท่านั้นและยังได้เฮ็ดให้เศรษฐกิจสังคมภาคเหนือค่อยๆดีขึ้นในด้านการปกครองโจโซเห็นว่าอิทธิพลของเจ้าที่ดินเข้มแข็งขึ้นเป็นเหตุให้ไทยราชวงศ์ฮั่นตะเวนออกแตกแยกฉะนั้นเพิ่นก็เอาใจใส่ที่สุดต่อการควบคุมอิทธิพลของพวกเจ้าที่ดินเพิ่นเคยตั้งไม้ค้อนใหญ่จำนวนหนึ่งยุ่นหน้าประตูองค์การปกครองเพื่อลงโทษผู้ที่เข้มแข็งแล้วไปข่มเหงผู้อ่อนแอยังให้ผู้ที่กล้าต่อต้านพวกเจ้าที่ดินนั่นมีฐานะตำแหน่งวิธีเหล่านี้มีผลดีต่อการปรับปรุงการปกครองในด้านการนำใส่คนโจซูได้เสนอแนวคิดขอได้มีความสามารถถ้ามีความผู้ความสามารถแท้จริงบ่ว่ากำเนิดอยู่ครอบครัวแนวใดล้วนแต่จะถูกนำใส่ฉะนั้นในเวลาเพิ่นปกครองหลายคนที่มีความสามารถล้วนแต่ได้รับการนำใส่และเขาเจ้าก็ได้ช่วยโจโซหลายในด้านการท่อนโฮมภาคเหนือให้เป็นเอกภาพกันย้อนมีทาแหงที่ก้าวมาขังทางนี้บวกกับเพิ่นได้ควบคุมฮวงเต้เซียนตี้ของราชวงศ์ฮั่นฉะนั้นหลังจากบั้นฮบกวนตู้ในปี200แล้วโจโซได้กำจัดอิทธิพลทางการทหารต่างๆอยู่ภาคเหนือเฮ็ดให้สภาพแตกแยกกันของภาคเหนือสิ้นสุดลงนี่บ่เพียงแต่มีผลดีต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคมของภาคเหนือเท่านั้นยังได้สร้างพื้นฐานให้แก่ราชวงศ์จิ้นตะเวนตกท่อนหวมทั่วประเทศจีนในภายหลังมาบุคคลผู้มีชื่อเสียงในคราวนั้นผู้หนึ่งชื่อว่าฉุยเซาตีราคาวาเพิ่นเป็นคุณนางที่มีความสามารถในการปกครองประเทศและแม้เวลาสนที่มีอยู่ทั่วบายในสังคมที่วุ่นวายในหิวพื้นเมืองโจโซมีภาพพจน์ที่เป็นคุณนางที่บ่ดีอยู่ทั้งเวทีตลอดโจโซเคยเว้าประโยคหนึ่งที่ว่าในยุคที่วุ่นวายนี้ถ้าบ่มีข้าพเจ้าแล้วยังบ่ฮู้ว่าจะมีอีกจักคนที่จะเป็นเจ้าอำนาจและเป็นฮวงเต้โจโซยังเอาใจใส่น้ำวัฒนธรรมหลายเพิ่นก็มีความผู้ความสามารถหลายเคยเขียนกวีหลายบทที่มีชื่อเสียงเช่นฮาวหลี่ซิงแปลว่ายังอยู่บนฝั่งศพบังทะเลเพียงสันเต่าถึงจะอายุยืนและกวีหลายบทลูกชาย2คนของเพิ่นคือโจพีและเจ้าซิดล้วนแต่แม่นนักวรรณคดีที่มีชื่อเสียง

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีน CMG FM 93 MHz กระจายเสียงจากนครหลวงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวออกอากาศทุกมื้อแต่เวลา 5:00 น. ถึง 24:00 น. ในนี้ 5:00 น. ฮอด 7:00 น. และ 21:00 น. ฮอด 24:00 น. จะเป็นรายการภาษาอังกฤษ 7:00 น. ฮอด 21:00 น. เป็นรายการภาษาลาวต่อไปเชิญท่านเข้าสู่รายการภาคภาษาลาวได้เลย

0: ู้คนลาวที่เมืองจีนผู้จีนกับคนลาวในรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีน FM 93 MHz
1: ไผบ่ออกจากบ้านบ่เห็นด้านแดนไกลไผบ่ไปซอกเฮียนยอมบ่มีความรู้สบายดีท่านผู้ฟังครับแพงทั้งหลายต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนทางวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz ติดตามมาฟังรายการนี้ได้เป็นประจำท่านผู้ฟังนำเสนอข้อมูลข่าวสารเรื่องราวเกี่ยวกับจีนจีนกับอาเซียนมาเว้าให้ทุกท่านได้ฟังโดยเฉพาะระยะ2เมืองจีนเป็นต้นจีนมีผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์สำเร็จรูปกว่าเอาหลายกว่าครึ่งนึงของโลกแบบจำลองของปัญญาประดิษฐ์เปิดกว้างขนาดใหญ่ของจีนมียอดดาวน์โหลดทั่วโลกหลายกว่า10ตื้อเถื่อและท่านจะได้ฟังถือประชาชนเป็นสิ่งสำคัญกว่าหมู่จากคำสอนอันเป็นมูลเสื้อมาแต่บุหารพันปีสู่ค่านิยมยุคปัจจุบันพร้อมด้วยเรื่องราวต่างๆที่จะเว้าให้ทุกท่านได้ฟังในรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนในระยะ2เมืองจีนตอนต้นรายการนี้ระยะที่2ของรายการท่านผู้ฟังมื้อนี้พาท่านไปฟังการอบรมสนทนากับลูกหลานลาวที่ไปใช้ชีวิตอยู่นครเซิงตูแขวงเซซวนอยู่ในภาคกลางของจีนทั้งเซิงตูนี่ก็มีคนลาวจำนวนบ่น้อยที่เฮียนอยู่หั่นแต่บางสาขาบางวิชาเฮียนนี่ก็คนลาวบ่เฮียนหลายแต่ก็ต้องได้เฮียนปนกับคนต่างประเทศหรือคนจีนอย่างสั้นว่าเรื่องราวของลูกหลานลาวที่ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นจะเป็นแนวใดเฮียนได้หรือบ่ได้ประสบการณ์อย่างแน่ชีวิตการเป็นอยู่เป็นจังใดและเห็นจีนมีการพัฒนาคือแนวใดอย่าลืมรับฟังการอุลมสนทนาได้ระยะลมกับเพื่อนลาวระยะที่2ของรายการตอนท้ายรายการนั้นเฮามาฮู้ตื่มเกี่ยวกับทั้งหอมเพราะว่าอยู่จีนนี่ทั้งหอมหลายโดยเฉพาะอยู่นครหลวงปักกิ่งในภาษาจีนเอิ้นว่าหูท่งโคโซกเองก็เคยไป 2-3 ครั้งไปย่างเล่นย่างมืดมือกับบ่ไควแต่ว่าหูท่งทั้งหอมนี่เอารถใหญ่เข้าบ่ได้ส่วนหลายก็เป็นคนยางหรือว่ารถทีบหรือว่า3ล้อเท่านั้นก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งสถานที่ที่มีมาแต่บุหารอากาศอยู่ที่นครหลวงปักกิ่งเรียบตามหูท่งนี้ก็มีห้างขายเครื่องมีดื่มกาแฟมีอาหารมีทิวทัศน์ที่สวยงามให้ได้ติดตามให้ได้ชมให้ได้อาศัยชีวิตอย่างมวลซื่นในการพักผ่อนในมื้อพักวันเสาร์วันอาทิตย์อย่าลืมรับฟังเรื่องราวนี้ได้จากทางรายการตอนท้ายรายการคือระยะซอกฮู้วัฒนธรรมจีนสบายดีประเทศจีน
2: ไหลหญ้าซองเมืองถีบกับ CMG FM 93 MHz
1: แต่ว่าเริ่มต้นรายการนี้ให้ท่านมาฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการคือไหลหญ้าซองเมืองจีนเฮามาฟังเกี่ยวกับจีนมีผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์มนุษย์สำเร็จรูปรวมเอาหลายกว่าครึ่งหนึ่งของโลกวันที่20กรกฎาคม2026นี้กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารจีนได้เปิดเผยข้อมูลให้รู้ว่าใน6เดือนต้นปีนี้มีหลายอุตสาหกรรมที่มีความได้เปรียบทางด้านการแข่งขันกับสากลได้เร่งรัดพัฒนาเติบใหญ่ขยายตัวในด้านหุ่นยนต์อัจฉริยะโดยเฉพาะหุ่นยนต์4ขาที่จีนค้นคว้าพัฒนาขึ้นมาได้ความเอาเกือบ70ส่วนห้อยของยอดปริมาณ